0: la ba sho le ka ma be ye de
1: e che va la ma ne mi ki ro ka sha ra chut sha ha ri ra ra chut pe sin ha i ra la ma e ha i che va la ha o นานาฝ่ารางเสียงมามืดฝนโดมาเรนอเหมือนมนต์กำติ้งว่าเป็นปิ่นนานอโอ้ยอันนาวนาจำบ่ได้จู่กินแก้วจันเหลืองกระรอนานอ หน้าเมื่อสองเฮานั่งเรียดขังกำมาปาดงาผ่านั่นนายเมินโอ้ยล่ะพิษอินบ่ไม่นิบเชียวโซนเปียวนั่นนานอนั่นเสียวเฮาหน่อยสองเฮายังด่างยังเป็ดนั่นนานอ ตอนเปิ้นพาไปมันเนาะกุนตางดงหางกันรอตอนน้ำเมย์ใหม่ละเด้เนาะอ๋อใหญ่ตายแต่หนังการพาเป็นร้ายยันเข็นฮะอ๋อใหญ่อันนี้นะช่องเฮาจังหางดงดานดาวไกลนาเนาะนะ

0: แป้งยามาสมซ้อนมีกูลอยซองนานาน้อเจ้าบ่มีความผิวฟองหอทาเงินโหแต่เด้อน้อง
1: นาเอ้ยบ่

ตัวตั้งซื้อซื้อมาเนื้อเนื้อใครหนาน้อหาว่าน้าสิ่งเตือนเงาหนึ่งจีกันเสือกว่าน้อเอาจัง

ก็มีเสือคนเจอเสือเสือล่างมาเนาะเอาข่อยขาเก่งเจอเสือ

ก็ตัวแน่ลงเศร้าเขาเงามองเหมือนกว่านอโกงหาไหลในซุ่มสะสายเสียเมืองเรือหา

ขยนตาเลื่อมเลื่อมไม่หลงนี้ใส่เลยดิคือหานดินแล้วน้ำเบลอนสีใสห้าวไก่มาเลยแล้วก็ไม่รันเสียลา

มองหนูฟ้าดาราใส่สองขาเสียงของสองจ้าตาหาต้องไม่ดาวคิดปวดเหล่าข้าวสองอำพรคิดปวดเหล่าข้าวสองอำพรย่ามันจนกลางหาวมูดาวใส่จ้าคือองค์หนาขันวันท่าแปลงใส่คือองค์หนาขันวันท่าแปลงใส่งามไม่ไรหลีดลาตาหาหนองมันมองสองฟ้าขาเฮาดาวสองอำพาสองฟ้าขาเฮาดาวสองอำพายามันผ่านสายตายิ่งมองยิ่งพื้นมันมองดันฉันจอดพาคูนาพินเห็นนาสู่ว่าซ่ายิ้มสงควรใส่ลมหวนควรให้อะไรใส่ลมหวนควรทวนให้อะไรยามเฮ็ดจื้อสายใจให้อะไรยามมองตะสันตอมองจันใส่เด่นนี่พระจันทร์วันเพ็ญบ่มียังเปรียบได้ใจละหอยห่วงหาก็ไปดูกะไอ้น้อท้องฟ้าใจลาหลงคิดคิดไปถึงความหักผู้ของของน้องมองจันแจ้งมองจันแจ้งสง่ำบาดแก้มส้มพระจันทร์

ือน11หัวลมต่องเดือน12หัวลมเตาหนาวหนาวมานอนบ่มีครูสอนสิคุ้มผ้าห่มกระเทินหัวใจเพิ่นกะนิ่งหน้ามา

เออละหนูเพียนเลยเดือนสิเด็ดเสียงเสียงลมฟ้านจอนติ่นป่าสัดสาส้มซื่นห่าวล้มเหงาไว้ละดูนกเขาคู่ขันหย่อนง้อยก้อนเต้นหาคู่คู่คู่ง้อยงาไม่สิตนเต้นตวมค้อนลมวันวันมาตีตองเสียงท้องกำลังเหงาล้างเสียนกจีจูมันคู่ลิ่มอยู่ทงหน้าจับเสียงกาแกมเสียงแห้งแล้วแดงวอนแกมเมฆอ่อนเสียงวันวันคือจังเสียงอีน้องสิมากองดอกใส่หูหูปลาเข็งเกินขอนหัวหน้าปลาเขาถอกคุ้มนกขวกนกเจ้ามันกระจอกแกกห้องมันล่าน้ำดอกตั้งปลาลับปูหาไงอ่อนตามทิ้งพอนน้ำแก่ปลาเศร้าหากินเหงื่อแล้วนอนลีอยู่แต่หูละดู

เบิดแต่ลำทางสันหันมาเกี่ยวไก่ยากของความมักอายสิตายย้อนมักพี่ชายถ้าน้องนี่นะน้องนี่คิดฮอดอายใบกะตาเอามาไผบ่ายเอาละหามาเข็นมาเข็นต่อเดือนเพ็ญแจ้งมิดมักแตงมาตำสมผสมกันกะหมากทั่วกินแล้วไล่ควายงัวไปเลี้ยงผูกถือลือปังนั่นกะบ่ลืมไปอยู่คึมปังหวยไปนอนด้วยอยู่เถียงนาว่าเสียนสายตาเบาพี่ชาให้คนโกเพราะปันนี้สายสู่โซเซมาผูกจองเบิดกะบองขึ้นละสามสี่เหลี่ยมเที่ยวไต่ซองแต่ทางถ้าว่าแต่สายสิมาข้างกลางสั้นพ่อคนอุ่นว่าแต่คุณพี่เจ้าสิมาเบาแม่นโตแย่เล่นเล็บเล่ไก่ไปคุ้มสาวบะทุ่มพวกสาวทอนสาวบังอ่อนสาวเข็มพอนนอนบ่หลับดีดีนอนจริงดังลูกขี้สาวหุ่นมีแห้งมาโสหมอตัวจังไดมูสู้คนเอาอยู่บ่หรือขอแล้วจังทรงมาหนูเพี้ยนนางหลุดบ่มีความเบาเมาแห้งอกแตกแรงละแม่นบ่แต่งแม่นบ่แปลงกะเสียวดอกนายนางเบาแม่นต่อเขาขอมือเศร้าเสียให้ทรงย่ำสวยขอย่ำเพ็ญย่ำเพ็ญให้ทรงมาตาบ้านคายมักพี่หลายปันนี่บ่ป้านี่น้องบ่พี่ปกหีความรอบโลกหน้าน้องแม่แน่เพียงน้องไปเห็นนกเอี้ยงเขาคู่ห้อยคอนเห็นกระป๋อมเหงานอนอยู่เลาะสายขั้นหัวมันยังมีผัวซ่อนนอน